0: และระดับข้าพระสนามกระตาฮาลินิชวากับชีตระกุริสาวอาราจารอัฟนริวกระเดยกระปอร์มันกำยากระปอร
1: ์ฮาวิดกระเดยกับอิเล็กชันคอมมิชชันกับอินเดียกันเปลี่ยนกับเป็นตาบลาจงกับสเปเชียลอินเทนซีฟเรวิชันกับบูทเลเวลออฟฟิเซอร์กันวันจงอ๋ออีกยิ่งจงพีนัดดูกับไลฟ์ฮาวตระกุจลิวฮัดดูกับขันได้ตระกุนายตงอาราจารอัฟนริวเป็นเครียดอีกกอดกิสลาบดันกำ
0: บอดักให้กับอัลมานักกับดราฟต์อิเล็กทรอนิกส์กันมีหากสันติเรื่องนายลาร์อาราจาร์อัพนริวและรับผิดดอนกำบันเป็นแบบยากจริงบักลานี่จริงอุจจอร์เอเอพี่โยเอกปอร์นาโดกับสันติเรื่องนายลาร์ฮาโดกับสาวตุเรื่องนายลอร์อาราจาร์อัพนริวบันเล่เอกตา
1: เป็นที่กันนับกับกระเทงจงพีกับเบชิสปานักชิสปาฮัชว่าบันเป็นมีอยากกับฟิแนลอิเล็กทรอนิกส์หากหิ้วตุเรื่องริซาวพี่เป็นรุ่งกระเทงหากเสียนกับบันนิงกงกษุกพี่ดอนกำตั้งกับจริงเป็นชิชาอยากกับจักษะกับการ์ตาปัดกับดอร์พาสปอร์ตไซส์
0: เป็นเรื่องมีก็หกสัญชาติไปบ้างโอนหุ่นนับบอร์ยารับกินงทับบอร์อีเวกนายสันนอตบัมดันคำเสียวดาวน์โหลดยากับ Voter Helpline App และนี่ Let หาก voters.eci.gov.in
1: พิลารูบันเป็ดนักซีโอเมกลายา .nic.in ลงอินงทับบอร์นำมาร์กสุรจงพีกับกองสัน
2: ลาวลัมชูพีดาวชีฟอิเล็กทรอนิกส์ออฟฟิเซอร์เมกลายา

기주밥기정피모ก็นี่ก็ดีก็อากาศวันนี้ FM จองพีชิสปะไลท์พอยน์เรียวเมกะเฮิร์ตซ์พิดันบัดง่ายอาร์จิบกอร์ฮักกับโปรแกรมฟันอันลิมิเต็ด

0: vậy cũng nó phi long công na phi đan hay riêng nè
1: à đang quan mà khăn nữa và mình chỉ lăng sửa cái khăn
0: oh
1: đã quay bật lên rồi á
0: để
1: ngạc khăn thế thấy ngạc khăn à
0: ngã rồi biang hay sốt tận nạt mà và phải là oan bút bút chi vậy mà nhớ sao rồi đi cảm ơn
1: xin
0: xem
1: cảm ơn
0: tè cảm ơn xem thả
1: thế
0: radio vậy mà lê
1: thế
0: xin nó xin nó mình xem căn mà bị tập tập
1: muốn xem cho sạch tối với kiến
0: sốt tận nạt mà và đơn kỳ nóng ngập cùng cùng phê mà con nã
1: có sao bệnh nhân ăn gì cũng thấy hay cũng bị sẹo và có sự là như thế
0: Tỏ cả chừng rùi ý là ngàn ai thấy
1: bên trong nó có chừng là lim gửi tri
0: ha ha ha
1: có bác cái chàng you are my love
0: Ok, cả chừng rùi you are my love cả chừng rùi cả ba là rùi đã umo hết cho hắn bắt cả Alicia Chinai mà nó có phẩm Christy để phí quả văn phân sạp số bài nó không nạ
1: แต่มันต้องให้แต่อยากให้สินักจิบกอดพี่แต่จังงามา
0: โอเคต่อ
1: นา
0: ไ
1: ง
0: ป
1: ตาอย่าในหิมยังบดินลังในเยอะนะ
0: อือฮึ
1: แต่นางตาอยากสุบลายลันจากมัดบารอคอย
0: อื
1: แต่
0: ม
1: บัดยาทีดีว่าให้แต่บัดยาบารอให้จิบสงามสังกตา
0: ต่อคุณเลี้ยงชิบุนกองน้าอย่างบัดตาจิงชิมบันตาจงพี่เตียงกระเม็นเงินสายโยบันยากระเบียงมอกองน้า
1: อ่าจ้า
0: ต
1: จ
0: ่อ
1: ้า
0: บายบายกองน้า
1: จ้าบาย
0: เทปารลอกฮัดยินกับตุกจิงเกรนบัดอีกองนางันพายนอชกันนี้กับเมสเซจกับองไฮอาร์จีสโง่บาสิเป็นเต็มจิงรวยเดย์มาพีลาดาอัมดันไอดักนูกันูรู้งันสงับตั้งยาลาดีมังไอดูดูนานนองลาเต็มดูดูงาลาเป็นจีดดักนี้กับจิงรวยเดย์มาพีกับจิงรวยบาลารวยดีแอนดรูบัดอีบักกอร์มอเออเงี้ยพิสูจน์ตานันยังคันนี้ก็จึงรวยแต่หากันนี้ก็ปอร์ปาร์ล็อกนี่นะสงบช่วยยังคันนี้ก็อัดลีก็จึงรวย You are my love นะกับฟิล์มคริสตีบัลลาริควสต์ได้กองน่ะนะจารอยบัดคุ้มจูก็จึงรวยเดย์มาพีบัลลาริควสต์ได้ดูดูน้องลาเต็มคันนี้ก็ดีก็อากาศวานีเอฟเอ็มจงพีพี่ดอนบัดง่ายอาร์จิบกอร์หากับโปรแกรมเอฟเอ็มรีควสต์ตั้งนะกับอากาศวานีเอฟเอ็มจงพีชิสปาร์ไลท์พอยต์เรียลเมกะเฮิร์ตซ์

ปัจจุบันพิจารณาบังงี้หากโปรแกรม Moods and Melodies มันตากจันเมดพิจารณาบังเอาคราวกันกับโปรแกรมหากบังลาอาชีพียากระตุกจิงและนี่กระตุกกระพังมั้งบังเนี่ยพัชจิงหมดลังคุณพิเศษงูฮัตุกิสัมลากระจุกมันตากิคำเสียงพังมั้งบันยากิเรียวรังบะและนี่พิศงูเนี่ยบังกระจิงเสียงพังกระดังช่องฮีhaki rangba kata kada jing kapang ka banganga ai happy ba perlok ba phi phnia pasat lem ye jing sngok ki jong phi da ka ba penlengkot mo nai penjerong than ban ai da ka penlengkot ban kami sngok tho ha to ka jing siampang jong ki samla ka ba menta kalong ka ba khampalat ban ka jing siampang jong ki reu rangba ne ha to kata ka jing siampang ka dang song hi ha haki reu rangba ne kum no phi sngok mo phiอย่าพลาดกิจวัตรจงพีประลองโชว์นัมเบอร์คันไดสาวพระสันอีเวย์นอตอาร์ไลอีเวย์เวย์กันมาโม่ประลองอ่ะคำเกรนยังกันจิงสตาร์ทงงยังกันจิงเชมพังโม่ and this my friends I'm talking about this particular topic or we had been hovering on this particular topic which is also like a hot topic nowadays whether today's youth are more wise than the elderly people or is itthat wisdom still rests with the elderly. So what's your take on that? You can send in your opinions, your views, your, you know, your thoughts to the number 9485102311 because this is Akashwani FM Jongpi and you're with us in the show, Moods and Melodies.